กอนเปลปองเดปูลรืมสนามตะรองมังตะรุปฏิมีมเองแต่ดักเลมกองเงินปงไงจางบินดวนมือลำลอยจิงตะรองตะรุกาติป้อมจึงคำดอนปิงคุลจังเลมจึงคำดอนกอนเปลอากระจับได้ปังไวลังติจาอัตราสลามแต่ดักเลมมังตะรุเอรืมกองเงินปงไงจางเนาะมิงกระเบรปาจะงำดอนปฏิมีมเองแต่ดักจับจังล่างสะปังเจเนเปิมจังได้ปังตริงบดคุลปอมจางเจ็ดบาระคุลกินเตกวกพองใบให้ไม่ระมาฮาลินนอมิงอเมริกาฮัลโลอันมังตรุปฏิบัติริงปฏิมังระรอยนาตรอยู่ในปิงปิตรุอันกอนเปลปังเดบุลใบกระจัดปงายหามุหมองเกออัตตะยงจับลำบุดุยระมาฮาลินกอนเปลปังเดบุลเมมเองบันมัดนาร์วีอึเตมะเปิมงอมดิลำหลักเมียกาสูปลาเจิกตริงอัตราสลามก็จองกองเงินปงายจไรระมาฮาลินวีเถงฮาเรมัดลำนาร์เปิมจากนาวเอร์จักจาร์ลำลองลิงลางปังตอกเล็บริมกระตอจาร์รอเนาะจะในดึงปงไงจางตะปะตะปัดปังดานาจังเปิมจางดึงปงไงลิงเถอะลำมัดเดินเปิมจางซามัดลำตรองจักจาร์กสู่ดึงสนามปาราโปมจิตเปิ้ลลำตรองตรีอัตราสลามอวยเลือตะนับตามไมค์ฮาเลียนลิงลางตะนับตะเนนฮอกปารัมปฏิบตีเปิมจางเน็ตเน็ตเปิมทุกนาคือถอดจักจาร์ดานาจังปฏิเอแตงควังเดบุปังเจเนฮาเลียนเลือดชนำตะติลตะมามจวกยกดึงฮาลินตอกลอมีแรงบาดเจ็บกระแรงปะยาวตรอชนำตะติลแบบกระจัดเจนซีปฏิกระเซอได้กระจัดเจนซีปะทอจับลำบดุยปังอเมรหมุขมองตอกยงจับลำบดุยกาเฟลังดึงตะปะป้อมจางซาฮาลินลอยอปิงเลอปะเจดนาวคือถอดกิจกันตะกอบตะกุจงเจนในจวกยกเวลังประกาศลองเดตะมดยับจางบดอันนี้จังทำไมฮาลินรอยอันปัดยอดเดตรองจางโอมาอิงอุนามอิงเดย์ยนาอริสดึงดึงรองเฮยชางอิงเลยตินอึกตึงว่ายิงเถอะจักจารกาสูก็ฮักยดึงอันนี้จังอึกสิปงายเถอะจักจารกาสูก็ฮักยมาอุยตินปุญญลังว่าเดย์เลอไปใจดอนนาวตกอบไฟลังปังจวกยักเชนีอตักประกาศลองดึงอันนี้จังลำเปิงสนามบาร์โปจิตชินบาร์โปบาจิมงไม่ได้เปล่งไปใจดันนาวได้ตะมือปังเก็บป่าเชนีกินเตกจงเงียนเละริมตรองตอกจงเชนีเปิงกันดักมีกาสูบดคุลมจิตบาร์กองตีใบให้ริมกีถอดยอดยักจารกาสูลำประกาศลองเจกพระมิโซโอตะตรองวะปมจางอักจับประกาศลองกาสูประตำเปลงมัวขะนอกมาไฮเลียนเวมิงพอบิทือชีดวนฮับไปฮับปังควงฮับปลดิจงบดอนเปิมจังลุมตรองจังโอไม่รอยตะบกกระหวนดอนฟีนดูตามเปิมเจลึงตรองชั่วยักเวลังประกาศลองแต่นออดินปะทอกองเงินนาวตะตรองจักจารกสูแบบกันยำเปิงหรือก็ลำชั่วยักจัดนอตะมามจักหรือก็เปิงหรือก็ปัญญาหรือก็ดังตรองฮามิดเปิงปัญญาตรอเล็บเวลังหรือก็ตะมามเล็บปัญญาเราจะจุดเดบรัมตัวจูดาระดังนอกตกจุงเหลืองเหลี่ยมตะมามรำประทำปรุงอันเปิมตะเล็กฮันตรองโอได้ไม่ฮาเลียนตะนับตะเนนยกยกปังรอยตะบุตะกุมเลอกองเงินตะปรีระดาป้อมจางปังชัวยกไม่ซิวฮะทือกองเงินคุลเจ็ดบาระคุลกินเตกวกพองใบไฮบินดวนมือลำประมาฮันตรองตะนับตาเปล่งยุนเจ็ดนะไม่ฮาเลียนไม่ปะทอประทำกะเพยเฉลิกติวรองระมอยุงไม่ฮัลังติมคุณมิงอเมรอังคยุนปรำเปิมเจอฮันไตปังตรองเปิมจางซามิตรามจันคุลกิงตีกวกพองใบไฮเลี้ยงลางเละเติมจริงอันนี้จางปรางกระตังเจ็บจังยุยอมตะปะตะปัดเนิร์ประกับแต่ดักเนิร์ประกับบุดุยปังริมกระจัดดังตริงฮันไตนอกอดินเปิมเกะริมตรองเวลังชนะอริสาหุยไปยิงเปลวปลาเน่าเวลังอุยนามติงซัดปังปงายจางชนะอริตนาบตามเจ้าตรองตะกิจับปังกับอุยจิงควินปังริมคุลจังลำตริงในจังตะกอเฟิร์สเดิงจินติเดิงจับลำซาหุตริงอัตราสลามมังจัลบาร์โปบาจิบาร์บาร์โปบาจิดำคุลกิงตีกวกพองใบไฮได้บาจิตโรมังคุลตะปูแบบกิจในจังตะเกจีบาจิตกุตโรแบบกิจเจนซีปฏิปัลจับลำบดุยเซนยิปเองกุตโรได้บุตรเองในเติมเวลังแต่ดักอปะบางปนีเป็นแรงปะจิตฝนกุตรุแบบจินซีปฏิบัติกระเซอร์มิงปองงามแรงปะจิตเป็นฝนกุตรุแบบจินซีเกฮกีปอมจางเกฮกีเป็นแรงเตาจิตเปิดฝนปะงายจางเทียบพยานได้เงินปนีลำจะเป็นจินุมเอก็ยังกองเงินปะงายจารายระมาฮาเลียนลอยปังตะปอ
và đoàn chàng bà thi mềm kẻ ảnh tế đắc mệt lập chập chàng đừng nó tọc chung chân này bòm chàng sẽ đừng chân nào ả rít bằng ngay bằng tọc khu lực chàng lầm chân ngầm đòn con play trinh ra xà làm đại tá Nguyễn Trí Khiên bí thư đảng ủy phó bà cơ khu lực kinh tế quốc phòng 72 binh đoàn 15 An Phát. Đồng chí Liên ngoài phòng kia đang chìm cả nào, trong trang đựng đi chàng, quay mình phần ngài đi nơ và mà lâm tập bộ con play, khuôn phần ngài chàng, tăng y trong phần ngài cử tròn cơ hợp kỳ, trong trang tẻ đác và nằm chiêu chiêu trong trang ủy nằm, đây anh đi chàng làng xã, lâm rìm khuôn đựng anh đi chàng. Đừng rìm Amir Nhân Lệ Ramahalien, mong tự độ vật thị bình kẻng tẻ đác lâm con nhân, và ngài chàng binh đoàn 15, đây làng xã Prakatang, tục quạt vật thị. Hãy đo dụa yếc, xét tăng lang hãy đòi bằng kia này, bằng ai chàng hãy đòi bằng trọng về kia chấp, khuôn bơm chàng lâm con play, trình ạ tra xa làm. Yêu trọng chàng thành hệ mạ kia tăng ấy, đó là chênh và thị mềm kia ảnh tẻ đá, để tự yung làng xạ bằng ạ tọc ạ bơi đề hình, và chênh ạ tra xa làm kia thăng ấy, sẽ đơn ạ tọc yung ạ kia chấp.

0: ตตรองรอยตะบัวเนปนาดึงบ้าวปริเยวปตารูปสาลายทุตังเอลุยดิปนีกรเปลปังตะปูลอยุปลกมึงอเป็นกกู้ปังประกาศตะบลมมังระรอยดึงรองตึง
1: สังคุบา

0: រះត្រង់ណាំតបលីលំបៀនតរងសាតរុរៀមខុលពំទាំងវ៉ាហមេតមីងរៀមរះត្រង់ណាំហឺរំហតៃណោះតរុកនព្លីហតៃហមេតមីងរះត្រង់ណាំតបលីប្លារះត្រង់ណាំណៅកាងដីសដឹងតកបសដឹងលំទើជឿនតម៉ាំត្រំប៉ាំងណាំវិវត្តអានកនព្លីណៅគុងមីងលំទីមតត្រង់ចាងកិតកលតកបអតបគិនទេសាហួយប៉ាំងអតបជិនឺតអរិសកនព្លីកាន់ប្លីប៉ាំងដេពូលវ៉ាអតកយ៉ាយ៉កប៉ាំងកជាពើមចាងមេតបាលឹមងឹកគិតដៃហួយដាងបុសះម៉ងចលបារបោបយដាំបារបោពេញចិត្តដាងអ៊ុយសះជាក្រេចរិយាល័យគឺចិត្តទៅព្រះទៅដាងពើមចាងមេតបាគៀកត្រង់ស្ដឹងលឹមណាស់ទៅទុនប្រានទៅព្រះនឹងទីមអណន្តឡងបតាមកដេះណរយ៉ាយ៉កគិនទេកដេះជាងបតាមទីមឡងនេះគឺជាគិនទេកជុងទៅគាត់យ៉កប៉ាំងទៅយងទៅរៀងពើមចាងទៅព្រះទៅណោះអានិទិសៈនឹងណោះឡង្គិតទៅយងទៅណោះអានិបញ្ញោពើមចាងមេតបាគេដឹងរងអតឹងក្រាអបិកនព្លីប៉ាំងដែលពលហតៃមឹងបៃទីក្រីអកំតព្លីអតបកជាអានេះចោះយ៉ាងអឺកនព្លីប៉ាំងដែលពលប៉ាំងដាំហិកតាទេចោះយ៉ាងសឹកគីវិញណាំបកដេញកតបិនព្លីអសះទីក្រីអកំពុំចាងរៀមអានឡងក្ដេះណរថៃកោះបប៊ូមឡាំងសមយៈអឺកតុមដាក់ព្រុយកណាពុំចាងគូដឹងមីតយកយកគិនទេគយុងទីមស្នំលបធុយកមិញបារាយិទ្ធិឧឡាក់ជិនទាំងស្នំបារពោបយិទ្ធមួយទ្រុះរីអោអ៊ុញណាំបកលុយពិនតព្លីឌីដាំងមីរជីងបតាំកតាវដឹងទគាត់ប៉ាំងណាំកម៉ៃសិកដឹងពឿមចាងទ្រុះរតមាមត្រាំឡងកតាវលុយអញយកយកគិនទេគយុងដឹងរងយកឌីដាំងជិនពឿមចាងទីមស្នំអ៊ុញណាំបកធុយកដាំងមីរេងដាំយិទ្ធិឧឡាក់ជិនបកដេញកតព្លីអោសះជាក្រៃអានប៉ាត់កូនប្រីជាក្រីបតាមកតាសដឹងលោះយ៉ាឡងកតាសដឹងលោះកោះបប៊ុំឡាំងទឹះកណាសដឹងប្រមាកាតប្លីឡងបតាមបតរៀងបកដូមិញសិនផកកត្រាវិបាននិនសហជាក្រីអានប៉ាត់ដុំស្នាមតរងកាន់ព្រីបិទសាឬទៅទុនប្រានតព្លីឡងបតំលើយកគ្រឹមអានឡងនេះកជាគិនទេកជុងថៃលេកតោបតំដឹងណោះលើពឿមតព្លីព្លីប្លាជំនិតរិះកាន់ព្រីរីអូសាសជាក្រេឌីតាំងស៊ីណាប៉ូពេងរិងហិកតាទេចោះយ៉ាងលំណោះឌីមីរបតំកតាបលេបជីដាំជាក្លាក់រិងវិបៈទុំយឺណោះឌីមអនន្តឡងបតំកដេះណារ៉ាប៉ាំងឡងសាប្លីវ៉ាអតកយ៉ាយ៉ាក់ប៉ាំងកជាគិនទេបិទមិញឡាក់ទេតាំងអ៊ុយសាសជាក្រេគេចិត្តអកំអតកតណអានេះម៉ាក់ក្លៃតណអានេះរស់ត្រង់ណាំប៉ាំងក្លួងហប៉ងថងដាក់បញ្ញោអានចោះយ៉ាងដឹងណោះតទុន5តប្លីឡងបតំគឺត្រង់ត្រង់បតំលើឡងទៅយងរៀមទរៀងពើមចាំងអកំទីសៈពើមអតកចោះយ៉ាងសដឹងបកដេញវិនស៊ីប៊ីធឺដាងអ៊ីកត្រាហួយដងញិនញិនសះជាក្រៃអានប៉ាត់ជូតងញុនអកំតទុនប្រានតព្រីឡងបតំទៅគាត់ប៉ាំងពើមគៀកហោបគិធុតប៉ាំងពើមចាំងហតៃទីមអានេះមត្រោះឡាងសៈទៅគាត់ប៉ាំងកនព្លីលឹមបតំកតោដឹងណោះឡាងគិតទយងពើមដាងតណោះអានេះរះត្រង់ណាំលឹមជុនវ៉ាបញ្ញោចោះយ៉ាងហតៃណោះហមិតទីមតណោះអានេះគ្រងហបងថងដាក់អ៊ីវ៉ាបញ្ញោវ៉ាបញ្ញោដាក់អានពើមចាំងមៀតបាមិញទរៀងម៉ាក់ពេងលឹមកប្លាស់វ៉ាចោះយ៉ាងវីទិសៈលឹមគិនទេតដងសាជាក្រៃគឺចិត្តអតកចោះយ៉ាងគៀកត្រង់ស្ដឹងណេតណេតយងរៀមទ្រៀងបតាមទិសៈដេឡង់ត្រង់យ៉ាក់រ៉បរៀបនៅអឺកស៊ីតដងអតកធូយកអានកនព្លីម៉ាក់វីពឿមត្រង់កលទីអតកគិនទេសាហុយលឹមទ្រៀងគៀកត្រង់ស្ដឹងប៉ាំងដូចដែរ
1: កនប្លេប៉ាដេពូលលំរៀមប្លេប្លាដឹករីបណារបស់សាសលប៉ាងចាចឡៃដេមីងនេស៊ុំតម៉ាំគិតកលតអេតារឹមការបាដេដឹងពុះប្រអាងពំចាំងលំកនប្លេវ៉ាម៉ាកេទីងទគំពលបតណាតាដឹងរៀមទកបអៀតត្រងស៊ុំបាមេមណាត់លួយប៉ាងតែប៉ុកឡាងសាក់ជាងំដនមេមក្អេងខ្វាងទគំទេប៉ាល់ជាងអនេះកនឹមអន្លើអ៊ុនណាំតនុះហតឲ្យណោះអតកជាងំដនហបងទ្វីលំតពូលកនប្លេតឡាអូក្រអបើកនប្លេប៉ាំងដពូលតែមឹងបៃសុំបាមេមណាត់រេតមឹងមេមក្អេងត្រៀងប្លេប្លាកនប្លេប៉ាំងដពូលមេមក្អេងលួយថេះម៉ាក់ដឹងរងរៀមបញ្ញាធុយកបាម៉ៃអោះលំប្លេប៉ណាំងសះលប៉ាំងលេហឺរហឺឆាញ់បតំប៉ាល់ចាប់បារៀមកាត់បាបពូណៅធុយកវាតាតើសុំភេមេមណាត់ដឹងប្លេមេងបងាយមេងបៀបងាយតកបទុំគីបងាយតកបចិត្តគី รีมกระบาเดกอมฮัลึกดังเลออุยนามเน็ตเน็ตบิงลำซุมบาดังตะปูลกอนเปลยสมะเกียปยันซุมบาเอเอกสิตาบามะวีเบ่งปลายจะงำดอนเมมเองวางตรองตะกละซองดังกอนเปลยปุบาตะกตุกระดังกวังฟีตะซุมบาจะตัวเปบดเปลยปนังเฮยฮางปมาไม่ออลำเปลยลิงบระดาเลยจัวดังตรองตะกอบบาฝะปะยิงเย็นมังกะเต็งปังตะกมเตียปัลบดตะนับตาบกะนาไม่ออดิจงมดอนฟังฮะตอยดังรองปะยานกะบาตะกอบตาลำซูมตมลำตมกิบาเริ่มสนำดรองโอ้ลอยเจ็บปลากระสุแก่เฮงะนาพเนดังมินซูมบาปะเติมปรุงตัวตังเอลำเปลยได้ดำซูมบาวะเจซินเพชรงามตนบาปังลอยตะกมปอยจีปอนอุยนำหุ่ยเวียนตนุตนาบตาบเดตอยอกลำนอเดบาจิตอุยนำหุ่ยเวียนแก่ตนาบตาบเอิงเงะปะเร็วฮลึกเอิกสิฟางตะกมปะยันบาฮวดซุมบาเมมมานัดอุยปมกินมังกะเต็งฟางตะกมหุ่ยเวียนตะกอบอันซูมบาเริ่มไม่ออกลุยจัดมังกะเต็งปัดมังกะเต็งอันอนุเนียงนายกายนมุญวะโกฟังตะกุมปัลเบิดอธัยจะให้เงินกระตะคุลไม่ออกขจองสาหลปางอันปัดยัวตรองกราวฮาวนตะกอบไม่ออกตอยอดีนเปิมเยอะจะในตัวทางเอซุมบาเมมนาทลุยในลางสะเตะดำจีหุยได้ปังดำซุมบาปังกุอดีนลางสะเลิมประหยัดอนุดังเจเนตรองซุมบาเมมนัดเลยจีหุยกระจองบุตรีมสาตเจกงพรามปังลังสะตรองจังได้ปัดลุยได้หามสาตเจตะเล็กได้ปังลอยบาจดำซุมบาเปิมจางเกือตรองเทเอยอดริมจีหุยปังกระจองริมทูนปลายไฟลังริมกุโซเอเอกสิรอยตะโบเจเนยดังมังตรุมาอวยอันโบจะงำปราณดังดอนเจงขับปองตะไฟลมตะปูลกอนปลายดังชนะอริตัวเอตนาบตาบบดเตรียงก่อนโกงเริ่มซุ่มบาเมมนัดแต่บอกครังเรอตอกกระจ้านอกอันนี้เตรียมปังไงจะดึงลอยตะกร้าอซองปังปังไงตนาบตาบลอยอันนี้จะงำดอนปลีปลาเดอตอกปังเรียมตรองจางตาปะดึงเรียมกระบาเดตะกอบพลึกดึงรองเรียมพยานถูกยอกมินตรองลึงเลียมวันหวะแต่บอกเน็ตเน็ตเดบจิงปังลางซะก่อนปลีปังเดปูลนี่ตะมางงวยระเวงลึงเลียมตริงตะมอยอธัยได้ซิมปนันจะปะลึงเลียมตริงบนเมวะได้มิงมังปะญิลางตรอบเล็บคงฮะดอยมึดปะเติมปรุงปะจิงได้จะในดึงตะนออนิเนากระเปยกอนเปลยปังดะปูลฮะดอยเมืองใบกะจังปะนารปังริมนี่นำเกาะปะวิหวันปนันซาอันตะมอยเพิ่มริมตะมามปนันซาอันคูลตะมอยเดลอยดำจิตนูระลังเต็มมะลายเจอไม่ออปนาระบิงผู้ก็เจงได้มินนารกติก็ยกตรองโนจิงมิงจะตรองเกือกีทายเอคุณไม่ออดังปวนตรุดำปังไงได้มิงเลิบปะตบกาปายซาไม่ออลวยจิงปังไงปายซาเกือกีทุกมอันตะมอยตะปูลก่อนเปลยบัตริงก่อนเปลยปังในปูลลังกปลาตะมอยเวตะปอกนำตะมางลังเละเบิดนำไม้ดิงทิแง่ไม่เลื่อมเรียมปังไงเลื่อมตะปูลปานันซาอันตะมอยตะมางงุยตะปูลก่อนเปลี่ยดไม้ตะปอกวิหวันปานันซารอกกระเชื้อไม้ดิงทิลินเปลี่ยก่อนจอดมุ่งซาบิงผู้ประมาเบิ้งไงปนารวิงอันยุนปนันสายยำนกลาบลางไปปังปรอฮาระมิดเปิมลุกปังยำดอนยุงกาดักรองฮัตเริงฮัตตาบุพังลาเยินเรอสะตรีอุกสิหลับจัดปังตรองนำเตมีร์จมตาชนำไม่ออกระจองปนารเบิดวิญญาณเรโอนอสาบิงผู้เลยปัดลุกปังริมตรองจางระดานอตรองลังซาได้จะเนกล้อว่าเม็ดมิงตรองจางซาอตอกตื่นกินตีปมเกี่ยอตอกตรองกลองวันหะตริงจะเวียนทิพย์กระตะคุลมาออกจองซาบิงผู้รอยอันปัดดังปายชาปนันชาได้ไม่ออกรอยนัดรอยเปิมปนันชายำอันตมอยเดกกระเจิดกระจุงโนตรองจางเอตรองจางเสดงอันไม่ออกก่อนโกงประมาคตรุปังไม่ออกกระจองบิงผูประมาจนมเบ bật ple sang yok tmoy trong na chet ức si min khul pngai ma dei che pa ke leng liem an mai oh pa nar ta o dai pal pem tim trong tamam sa va tamam sa nyam ngoi si deng ro ro te bo rieng pa nar sa tamam pem thai ma bật ring tmoy na chet pang trong klong vi ta tring thai ma dei ke ti mai oh pa nar dei trong na chet bật dei pa vi van tmoy te pol kon ple no trong leng liem băng lập bơm thay ấy đấy nên ta mang ngồi lôi chiên tự lấy bài tự quạt cái chắp đại riêng bằng ngài trụ băng bà bơi ức sĩ lập nằm trang tà mìr mai ốc trang bà nà xa bình phú tàng ấy lôi chiên riêng bằng ngài bà xa bà năn xa cơ hợp kỳ lâm play bật riêng ở tọc yung ta mang ngồi tập bồn con play.